ปลาบงลีปลาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาขันษาแก่ได้บาบิมะนี่ตรงมาติจะมางูแก่กูไม่อยู่ขันชอบตัวบิอ้านี่นี่น้องแม้ดีปลาบงลีถ่ายพี่รองาตรงงูนี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัชิดีดีอัตตัชิดาดิโตบาลงมามะรู้เตกกันนี่เสกกระดิมาดิเสร็จเตะดาบงาอ้างวยแม้สุบิรจะมาตัตติมวยถ่าดาเด้ลูกเจ้าตัวเด้เอ้ยจะ60ตัวปลาตัวเด้เอ้ยไหนไปตัว60จะไม่จักกูใส่จักกูช่อลงไม่อยากกูเตยล่ะเอ้ยก็นาช่อแหละสิเด้เด้